0: ตั้งเสียงราชสกุลจะตัดตัวถึงตัวเสียคนตามตัดตัวไปได้ดังตามทางรัฐมนตรีมาในสมัยการปฏิรูปงานเนี่ยตัดแต่งตามมือสกุลแต่ยังไม่ตัดเองแต่มือยังได้ต่อฝ่ายเมียต่อฝ่ายคนงานต่อฝ่ายประชาชนต่อฝ่ายเมียต่อฝ่ายคนงานในประเทศเราในประเทศเราในประเทศเราในประเทศเราในประเทศเราในประเทศเราในประเทศเราในประเทศเราในประเทศเราในประเทศเราใน
1: Navegando el Caribe colombiano. Desde Riohacha llega el sonido que te identifica. Es Radio Delfín, HJLY 1060 AM, la auténtica voz de La Guajira, llevando a tus oídos la radio completa y contemporánea. Toda la expresión que identifica a nuestra gente. No te quedes fuera. Sintoniza Radio Delfín. Llegamos donde las demás no llegan. En Radio Delfín, la auténtica voz de La Guajira, homenaje a los símbolos patrios, himno nacional de la República de Colombia.